กาเสือกันเจอปั่นเจอหลักเคือปักเคือกาลือดาลือเลเคือเปเคือนาเมื่อกาเมื่อกาเฮือตาเฮอนาถเประมาทเถอจนีอมนีนารักเกนารังเกนารูเปนาเรเคอกรรมังกะปรมังกะกันเจอเลเคปยังปริยาชันเดนามัสสัลปรณาเมสมัสสัลปรณาเสยกันเจลนามเมสมัสสัลนิวาเสนริกามังวิปุเตสมัสสัลสรูเปกุกรรมังปรณาสีสุดรมังวิปุเตसदा साचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूतेक जायब गणिमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयंभव सुभंग